0: One show chain dread the Baba Kudomia. Do don't on the mia, the chain mara, one show their brother now, Joan Yama. One show chain, Chima their brother, Yoga, Mohobe, Niatia Cassie, Vare. Dodira, Nidamu Ponza, Sadamu Ponza, Pion Lamp Beijing Abbey, one show chain, Tatazi name, Bare. Miazo Abbey, one CO Amia, don't the Amlu, but the Baba Nilan has seen beyond Kugana Mare. Sai Ulanjong Lolobo, one dabo, the only dabo do wau. Ibu Abi, Nedo Dabama, Tonjang on it. Amyado Tiema, Tonjang di, Dwajin, Chama in a Ninuda, Dindalo, Damanavare, one Dwajinga, Nizin, Sadamu Ponan, Domo, Nidai Mogaji, Timogaji, Muri Nivadi, one child, one child, one of his Tonjan. Baba Kuruman and Kudwaji Abile, the Unayamu, no Shamu Piana, common Ziva, Pivara. She could sell a Pobia Magaro, one shows you that I met the Baba Nanya, Nina Miava Pivara. Leging and Pilosi, Kure Losha, Leging and Pilosi, Sai Ulanyam, Tradari, who don't be at Yavare. 2 years, Sahon Lanyam, Santo Pima, Ulanyam, Albino, Pivara. เปลี่ยนท่านได้จริงๆอันนี้พี่โลซิดาหมดเลยว่าคัตตะตัวล้างช่องชิพี่ๆจะได้จริงๆอ่าอุลันยองลงช่องหมดตัวได้สิวงช่องชิตัดได้ได้มาเลยพี่ช่องชิวงช่องวงตัวจริงวงตัวจริงสิพี่ตัวไหนเนี่ยครับพี่สิหมดพอมาเลยอะไรครับว่าเสียก็ว่าพี่ช่องชาวิเชิงกองบินได้มาเลยวงช่อง นี่ใช่ไหมไม่ยอมกันเนี่ยทุกช่วงนั้นใช่ไหมจำไม่ได้ไม่ยินยอมเอาดูกล้องดูกล้องมีนาบีวันต่อไปเดี๋ยวจะว่าเลยเอ็นหาทางนี่ใช่ไหมดูกล้องเอาไม่ทางจะกล้องต้องมาเลยซีดีจ้าซีดีจ้ามาไม่ได้จะว่าไปเลยไม่ได้อุลันยองเรื่องอะไรสาเร่กล้องจะยูชาเนี่ยทักกูพี่ไปเลยซีดีจ้ากูมาปูมา Savage in a woman, they were Wiki, a mean time, a power Sai Ulanya, who let Lojamu come on the water. Won't your name, Zima? Give me this idea of a woman who happy water. Coffee, coffee, Sai Ulanya, Lojamu, come the little, do it to us so water. Not on such a คุณมาพิจารณาตู้ในรัฐกุญแจก็พิพากษาตัดสินว่าวันเช้าเช้าเต็มจังหวะอุลุสุวาเรนิจเจสิสิเนจเจสิสิมาทั้งสี่วันเช้าเช้าตัดได้วาเรนิจเนจเจสิสิลิลิมิลิมิรักกันตรงเส้นเป็นเนื้อสุบาตุเดียนะพบยาวาเรนิจเจสิสิสัตว์ต้องปนอาภิตาจานีเนี่ยเลยยาชินัยวาเรยี่ตัวเช่น ยิ่งพูดมันต่อจากนี้ไปวันเช้าเช้าตัดได้ว่าเลยเว้ยเอาไปดูมันนี่เนี่ยตอนนี้เรามาชีวิตพังวัดชาวกันอันนี้ชีวิตที่ต่อตรงนี้เนี่ยลูกสุวาเรอเมียนได้กันเนี่ยที่ทำเอาซาดอมีอยู่พูดมันต่อไปมาส่งเสียงอุลันยองเราจะมุ่งความมุ่งมีความมันที่มาเชื่อว่าเลยเพื่อเชื่อมาเสียงพยายามเลยไอ้เรื่องกูรู้มาเนี่ยวันเช้าไป
1: มาแต่ได้แต่พ่อมาต้องเจอวันตอนเช้าวันเช้าเช้ามาจ้าชาวตัวเช้ามาเสียงดังปูมันจะชีวีส่งดอกมาแค่แค่เช้าวันหนึ่งตัวป้าเช้าเช้าเนี่ยเขาจะมาเสียงพยาธิมาเลยวันเช้าเช้าพ่อมาเป็นส่วนใหญ่ในคำสิว่าทำไมเช้ากันโยกะกันทุกอย่างเลยพิเศษในน้ำมันพอสาดมาเอาเมียนั้นเมียนั้นซะยี่ตัวเช้า Woman, the Sasa, Mam Sajin, Kule Loja, Aza, Nijing, and Bilogin, Sara, Nidani, Wunjo, Tata, the name of.

ิ้มที่สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาคงเกินเข้าบ่ของขอย้ำที่เธอนั้นท้อสิฮู้บ่พี่ชายเหงารู้ตนสาวผู้ใจเดียวบั